0: ไม่สบายอกสบายใจบอกเจ้าก็ไม่เชื่อนะเจ้านะ
1: ไม่ฉันตึมแล้วล่ะค่ะหมอมขาว่าอยู่ไม่สบายนะคะ
0: มันลำพานในอกในใจตะวันแล้วก็ไม่มีอะไรก็อย่างนี้มันก็สว่างอย่างนั้นในนั้น
1: ก็มาแรกมาทำไมต้องไม่ว่าอย่างนั้นล่ะเขาว่าแหมหน้าร้อนแล้วมันช่างเย็นจริงๆแล้วฉันไม่ทำล่ะก็หมอมพูดทำไมล่ะคะ
0: เริ่มเย็นจริงที่มีปัญญารู้ไหมเนาะมีวิชาอาการแล้วมันก็ร้อนนะเจ้านะ